0: Alung kau ni pan gempol, belahai kebelang pemrup dengan menung, berapa pemhai jentro dengan rup car delak mukha, kedem pol cimhai keha. Deng percar delak kau mjeng pemben dee, tabro agang jerang, geh na ti jeh buh nartruk. Deb jauh durheng lam khir benpor, gang jerang, dak e ngok lap tani benlan. Pagdu unti riem, dong dak gen, grap riah chi dlai tem di. Cheng cho, nep lan rup nsak tabro, riek pra, ba lo dam, mi lor ta, mi chal deng e tro. Vơ nếp lan gampol, ndang bro char dak lak, mko mjeng pa rup nti e, ta bro gang jerang, geh no ti jeh bơ, nar trok, ពើប្របិនដើមកំជាងហ៊ុយត្រង់នោះរូបបើនឹងប្រួចារតុកលឺប្រួតលបារវលទុយខ្វាយេកាន់នោះរូបត្រូវតាក្រឹបតុកសាវលទើមចារឌូបលកៃដ្លាំងពើប្របិនគេក្រឹបដងជីលឿងវិញមីទៀតទើមត្រងងដាងខ្វាំដឹងប្រួដាងចារខ្វាអំពអរដឺមាត់គោះខួយបើចារងឿនធានវិនគៀងខ្វាំដឹងប្រួចារសាក់តុករបិនគេក្រឹបដងជីអ៊ីយ៉ាងគ្រីនេះក៏នឹងគៀងខ្វាំដឹងប្រួដាងចារ
1: นำเบอร์จะพรำแตกหลักยิ่งเป็นซอมัดปลอเตอร์มิเชลตึงหักตึงเงินที่เอ๊ะมิเชลตึงประมาทไปตามกระตุ้นเปิลหักตึงจอกเซาตึงเบอร์นางมัดปลอเตอร์นางบริยัดไปแค่มันมวยเจ๊ลำแก่แตกงอลาบตึงเงินลับนอจอมปบนอเยอะไรต้อนแข่งสันรบัวปอดเฮงไปยักลายปรัก ห้อยจิงปบซอเกินเวหุยนักกะเบะปลอกแกงจรังแก่นอติเยอะเบอร์นัดโรคเงินที่เอ๊ะตึงแอร์ฮอตกนารอกระแปดเต้ไอซอติกิดลอร์ เติมเส้นแค่บุกนำปฏิปรอเติมจารวิบันซอมัดไปเตือจัลโอตันนายลำแก่เบอร์นอนในขึ้นซักดูเรื่องเส้นลำให้นำมาเยอะไรลอตาเปิมปราแก่มิจัลตึงหักตึงตาลดนำยันระบาดแตกตรงกล้าแตกบ่อยเราะเติมเติมพังมัดอตอันตกรบินตำเบาะตึกเจตุบาลตากรับรอเลิกแกงแรงลอร์ยิฮันดองกรับนุงกระแทกแก่หนอเอียงระแง เกียงควานตึงประจารงเวนเทนวันตลาตากรับฮีโปรเกมากรับสะฟัลไอซอเบิร์นเกยแกงจังตะมิจัลตึงหักตึงตะลดนำเวอันแก่ปลอเลแกงจังระบาดแตกจังแตกปอเอระจังอุญยาซาหันบะตําเอ็นฮีตลังปลอลบาฮีปลอจังจังนุงกระแทกเวกเซียมจังตะเตียงเปิบเกยแตกจิฮันกรับตุกปลาระบาดแตกหันไปดีเปิบแตกตึงเบิร์ม
0: เงยเต้ตันตกระบินดงจีเลื่องเวียนมิงเตี้ยควานตึงปลอดังจารเตินละตากรับสาวลไอซอเตยลิตรสักตาแอนิโนอันแก่ปกเซียมตลังหอยหายตรกนารยิหันเติบเตยง่ายตันในพนันตาวัลตุยควาตึงปลอดจารตักลักมังกรจริงนางเติมเติบดองปูลปลัวนักเติบขี่ระบินบอลลันตำกริบดูบัลแกงแรงดากแองเงาะลับตากรับตกรำบอนเติมจารตักลักกึลตัลมวยสักต่อแก่กรับดงจีเลื่องเวียนมิงเตี้ย เติมตรงอุ้งด่างความดึงโปรดด่างจารความปอดเดินมัดกุ๊กโขยเบอร์จารอีสังกรีนกันนึงเกี่ยงความดึงโปรดด่างจารความดึงโปรดมันดันกุ๊กเวียดนามจารกรับดงจีเติมปอกเกิดหลังโปรดด่างจารดอมยันเซนดึงโปรดจารดึงโปรดมันดันกุ๊กเวียดนามจาร ตะวันตุยควานตึงบริจารตะลักก็มจริงนางเติมเดิบเยาดงปูลปลัวนักตะขี่บินบอลลานตำกริบดูบัลแกงกรังแดกแองเงาะลาบตากริบตุงรำบอลเติมจารดักลักกึลตันมวยสากตอกกริบดงจีลืองเว้นมิงเตี้ยเติมตรงดังความตึงปลัวดังจารควาอ่อนเดินมัดกุ๊กโขยบริจารอีสังกรีนกันนึงเกียงความตึงปลัวดังจารความตึงปลัวมันกุ๊กเวียดนามจารกระปรุงจีเติมปอกกิดหลังปลัวดังจารขนมยันเส้นตึงบริจารตึงปลัวมันกุ๊กเวียดนามจารกึลตันมวยเบิ่มปูลปลัวนักตะขี่บินบอลลานตำกริบดูบัลแกงกรังแดกแองเงาะลาบตากริบตุงร านเอกการยันบอดอมาทวดตรังลังบรอนักตะคีรบินหอลับนอดองตาบรอขันเมืองดูเรียงป้อยัดมวยกลายปรักเบจาร์ฮีรบินบอนลานคอเดินนักตักบาร์ดับลับไปรูปพีนำเอดีตากระปนตกกริงนอกอาร์แต่เบอร์บาร์เคียงพามญี่ปุ่นเม็ดวงตุ๊กตาไปเรียงปนจิบาร์เม็ดวงดูลำฮีตุ๊กถึงแอร์และเมื่อดูเรียงลำฮีนำคอเมืองเจโรโดยกระปกล้าเปิดประจักษ์แกงกลางดากเดิงกระปนี่เติมอันดองปรักตาบรอหันเง็กเลยจีบรอดดลอยขันไปดีเดิมดองงันเตอ เติมรอนักมตะคีนำคอเก็บเปิบดรอมดูบัลเบอร์นิบอลันมปอสักเลยบรอบีดลังบรอดิมระอะไรจาร์เก็บเองควาขี้บรอหอมฝ่ามงอกเถืองลำปุ่งปอเยื่อหรือบรอลำตึงบริจาร์ดักลักตาเปิบลำขวินนักบรอยาวเติมนำเรียมให้นำประบอบริจตาปรอนำประบอบริจตาปอ
1: หุยปับเต้ยเปอร์ฮิตหลังปรอเรียมระจารดักลักปรอปรับจรังตนำเรียมเบอร์จะปรอเบอร์ปุ่มจัดป้อเกลือกันรอแนเบอร์ตำกรับตุบลฮิเรียมเติมจาร์ญาโฮมปรอระเฮียงปริยปรำฮิเรียมระเบอร์ขนุกนามก่อนเยิงลับคังปริยระบัวป้อเฮียงตุจิฮันปรอระเฮียงป้อจะพามระโปนอคอนไซเรียมระฮิตหลังปรอเรียมระเวลำหุยนักเปิมตีดวมระนำเบอร์ปุ่มพามหุยนักเปิมตีบาร์นาร์เติมตุนังจิฮันรับแรมให้เปิมตีเรียมเวกเซียมหลังเปิบเติบต้องหนึ่งนอร์แปลมไฮโรเบต้าตึงแอร์ฮอเติมจาร์ตะลาคมระบ้างคังไประบัวตุระเฮียงนาวไนตีอักกันแอตากรับตุกริงฮันระบ้าฮิเรียมแอร์ไลฮันตุบัลแอนเปิบประเนกุประไนตีติบอึกนอฮันเคาะเกยฮิเรียมระบ้าตุเรียมเกินอึกประเกลเวมกระกลรบปนอต้องเติมประอันติเรียมระอาร์
0: มปอในตะกินเบอร์ดิชีจาร์ดักลักมก็มยิงเปิดดูตีเรียมดองเฮมชีดักกินยิ่งขันกรับโปลดักกินดองหนักกังเกลพ่อตาเนสุมแกนอกอบจีเติมห้องสักกรับสักนี้โดยเตยร่างอันกึดเวิงเดินเฮมชีดักกินตีหนักตันเลสสอบแปลปกบชีมกรามยิงดักกินตุ้งกระยับยิ่งขันดองเงดักกินอย่างง่ายงันเอตันยอดดึกเลยกินหน้าตากระปมปูลดักกินซุมแค่ดองโพกับดีนักตังอีกระสักยันตันเดียบุญลานหุยเบียดหลังปลอกเสียมหลังลำอันหางกันให้กบดีเยื่อจารดักลากันเกิดเบอร์ปุกนำตู้ถึงแอร์เติมจารยี่เป็นซอป้อยัดปนเอาเนี่ยกบดีไอดีโนวิรุสวิรุธอเอริงเราตาไอซอโดยดุ่งย่ำเงินเดะตาคอนไซไฮลิงเจคันคอนไซเอ็ดเกะยะในเอเริงเราตากอบยิงหยึกเงินดีไอซอนเตอร์ผงเง็ดตุกฮีตะกิน
1: คอนไซเกติบกอบยิงเยอะอเดโนวิรุธเอเริงเราตาดุสักเสียกฮอร์ตักโมไอซอโดยดุ่งย่ำดีเนตุสังยึกแอปปรัมสักเสียกไอซอโดยดุ่งย่ำกรับกอบจีแอมปอมเติมเติมซอยิงเอริงเบอร์อาเดนอวิรุสแคนตนแก่ติบกอบจีไอซอติดรถยำเตบบะฮันเจงเกินสักคำจังตุกฮิตกินไปดีผงไงอาเดนอวิรุสบราแอตัมเติบเบอร์ในฮอตาในนายเกลมาดีแอปรังตะติวแอตัมเติบเบอร์ตรงตรงยำดองโยดเปิบนอตุบลแอตัมเติบเบอร์กระจกเงยแดกตุบลฮันยกเสาไอ้แก่กอบจีมึงห้องซักดึงบึ๊บแฮมตรอหมัดบานัง
0: ฮีนตีนาบรอหลอกบากรมิรจาร์กริบมิสักลับดูบัลดึงบรสาฟูเหมอไม่มก้มจริงเติบเจ้ามัดลำไม่ไก่เบอร์แต่ดีสุดตำปบนอตากรับปงฮีนิบอลันหอยเจียงปูลไม่ไก่เบอร์ตาแต่ดีเอ็ดไอ้ดีลับอาร์ตสตัมปมนอเอ็ดตกแต่ยกดูหน้าไก่เบอร์แต่ดีไม่หอโดยวีนับดึงกระดาษกินสวยกระปมนอหยิกลับนอยอมรถไม่มาคอมึงดูเฮียงปูนจัดมวยกะลักปูนเฮียงบ่อปรักเติมเหมือนคันนอปรักเบอร์กนุกนาเกินมึงซึนกะลักปรักยี่เบอร์เดือบซอกไม่มาคอกระปุ่งฮีโดยระลังล่าหน้าเกยยูตระเดกไกเวอร์นี่เป็นกัมพูลเอกอาร์เตบัลล็อดัมนี่ตามตุกริงได้ลมนาร์บูจาร์ดักลากจิตรดัมเรียกประบามไอ้แก่เติมหนังนาร์มีจัลดึงแก่ยามตุกล็อคเฮมบ่าไอ้ปงไอ้ปานดักเงาะลับบ่าคอนเติมล็อคดังตรงนาร์กัลเบคันนี่เป็นลันดูบัลตึงบรสะยันกรับฮีบรอดังดังนุ่มกระดักคุยหนักงักบรอเรียกประบามเปิดดักบ้าใบดีไอ้เฮกเบ้บ่าล็อคติดดักเงาะลับลอร์ตาแก่มีดึงนายดึงมัดออโต้
1: บยังเอเรงปกรับเตมิจัลตึงหลอดอนางแคงยระตำบลอตึมเมอแดตรลอยตำมิจัลตึงหุยหายลำแกอึกอาร์แตบลอมอยตรอยตำริกประบาเยปันดากแองลับแกยากลอบาแอกรำมังแตกจกเซานังกรบาแอดังแอฮอนไมริกบาไอซอตึแอซัก
0: ดังเอคอบาแอปันละมึดไมนายไอซอตึเรียกบาจีบอกเอบุลเอจโรบลใครเรียกเดอเนิมบาโฮมเอดักันเกย
1: Ay ya bon ke tip na hon khơ bi yeung ba lo an to e kram mang tak pok e pul ne plan ve tip na hon khơ ya ta prak mun rte nai rik prah ba ton da teng ba e chen jam ngan ta nang khae luy tam bi yeung ba lo ta ke ngo lap rat pok bro rik ba chen ton da teng ba bo lo tro ta chor tip na hon khơ ngan ya
0: ពើបែហិនខើងាន់ទាំងអែរខប្រាក់មឿនរដេណៃរៀបបាអេចើនអឹកងាន់រដេរទាំងបាអេយ៉ាគេដឹងអែររៀបបាដើគេទូបើបាប្រុសបៃកដូគុ
1: កបត្រូវទាំងអែរតានទុគ្រីងដាលោះណារបស់ចារជេះរៀបប្រះ5ហិតតាបឡោប្របាតិគេទូប្រតនគុទុហិតតាណអឹកបាតិគេទូខាញ់បៃចិត្តបារបូតនបៃហិកបឡោគេតាកងឡាប់ទាំងប្រសាតំក្រឹបទុពលក្រឹបហបតក្សាតំបៈម៉ៃរៀបប្រះបាបើនទុកតេះប្រេះរនទុកតេះឡោដុងទុពលរៀបប្រះងិចបាទើមទាំងឡោក្រឹបហ៊ីប្រាក់ទាំងឡងនុងកដាក់វេះបើកតាក់យ៉ាកាំងច្រាំងគេមានហិកទឹង
0: ហ៊ីប្រាក់ប្រខៃតំក្រឹបទុពលទាំងប្រក់បើកដាក់បើនទុកនុងកដាក់យេកាន់វ៉ៃងការបងឃុងដាក់បៃទីគេត្រងដាក់ហុងកល
1: តាក្រាប់ទុកឡោបាយេះទឹមហាន់ប្រករិកប្រះបានទោះរបិនសាក់ងាន់តាក្រាប់ទុកឡោដុងដាក់ទោះពើកអណហិកបេពីទីម៉ៃទុយគេរិកបាទឹមអែនប្រករិកប្រះបាអឹមក្លះអ៊ីវហោអែមប្រាលំអៃសោគេទូអឹកបាពីតាទុកណារអកប្រទេហើយជេងប្រកទុយនេះបន្លានរះតំបាហ៊ុយណាក់លើពីទីអហិកបេបាគេទីបតាកងឡាពើទុកណារលំគេ
0: វើនៀបបានកំពូលតាសាក់អ៊ីតូលចារតាក់ឡាក់ប្រន្ទីពរទៅរឡាំងណោភិនគនុគណានទុនគ្រីបឌូបលខារសឹកកាំងច្រាំងងិចបានសោណោលឺទីណោភិនកើលំបក់ឌូបលច្រាំងណោអ៊ីរងែរបនឡានលំអានពើប្រេអ៊ីងកលបុកសឹករឿនរំបនឡានប្រន្ទីពរទៅរឡាំងណោភិនគនុគណានទុនដើញដឹងប្រសាលឹបកងអានសាក់អ៊ីតូលចារតាក់ឡាក់ត្រឹងលឹងសាក់ទ្រុសតាក្រឹបរំបនលឹបក្រឹបទៅគោដំពលប្រន្ទីពរទាំងងិនអេតាក្រឹបណោសំផាន់ក្លាញ្រឹងលឺទីណោភិនគនុគណាណោទីដំកទេសមតុយប្រលឺលំអៃសអ៊ីរ៉េរបនឡានលឹបកងរង្កលពើបណោទឹមទីងិនតេតាដំលីរៀបប្រះបោះបាបលកោបនស៊ូមតំក្រិបឌូបលក្រិបពោប្រកម៉ាទីពរទៅរឡាំងណោភៀនកាំងច្រាំងតំរដឹងអៃសដំកឌីសម៉ាទុយ
2: ក៏ទឿនជឿន
0: ក្រិបឌូបលប្រន្ទីពរទៅរឡាំងកងអានសាយីតំក្រិបឌូបលក្របប្រអញ្ច្រាំងណោអ៊ីរងែរបនឡានបើបនវិងខារសាក់សាក្រវាំងឡាំងតាក្រិបរកលត្រងសាក់រំបនគូរំលឹបកាមីរញ៉ាំតេះតាដំលេរៀបប្រះបោះបាបលកៅបើអិនខាន់ងិចបានសោពើមប្រាអេលើយលើទីតាណោភិនគ្រិបឌូបលទីឡាស់នេះបន្លានចង់ទៅទៅញ្រឹងកលពើបណោបើហ៊ីនហាក់ទៅតដំលេរៀបប្រះបបាផ្លែកៅគ្រុបរកាំងរឹងនោះអ៊ីរងែរបន្លានបើបនតំគ្រិបឌូបលកងអានសាអង្គអញ្ជើញទៅកັບអ៊ីលឡាំងសាក្រវាំងឡាំងតាម៉ាំងអាំងទីឡាស់នេះបន្លានកាន់រងដឹងបឺនរំបនជាងបឺនទៅអឹកត្រង់លើប្រក់ដោយកងអានសាក់អ៊ីតូលរបិនសាក់ខុយណាក់លើកលក្រិបឌូបលគិតសននឹកណោពើបអែគេបសាក់កងអានសាក់វីខុយណាក់កលនុះសាក់លើប្រក់បឺននេះរាញ់បនខ្វាបនលប់ក្រិបតប្រក់គាវម៉ាបឌូបលទៅប្រក់ទីពតទៅរឡាំងគលយៈនេះបនឡាន
3: យើងលោកអង្គមិនសាគង់ដ
0: ែរកងអានសាក់ហ៊ុយហាយទៅឡាប្រូលើតាន់តឹងប្រសាអង្គមជែងប្រន្ទីពរទៅរឡាំងរក្រឹបរំបនតំក្រឹបឌូវលនេះបនឡានរឿនរំបនខ្វាបនក្រឹបតប្រកកម៉ារនរំបន
3: ជិះនេះបនសា
4: យើងក៏អិនមិនដងមើល
0: បលខៃស៊ូមអ៊ីតដើពើបកើញមើលពីនេះបនឡានតំក្រឹបសាក់ឌូវលទីពរទៅរឡាំងពីនេះបនឡានលើស3ក្រាំជែងបំណោះកាំងរឹងនោះអ៊ីរងែរបនឡានបានអ្នកបានគិតវឹងកលណោភិនគនុគណានទុនអង្ការសឹកកងរងលំតែសឹកតំក្រិបឌូបលំប៉ប្រកេម៉ាប្រកកងរងនោះអរងែរនរំបនឡានម្រាដោយគួយណាក់លឺកេះដឹងដឹងបឺនរំបនពើពើដឹងឌូបលបឺនដឹងប្រសាំប៉ប្រកេម៉ាលំតែបនឡានណោអរងែរបនឡានតាក្រិបរំបនវិះដោយយ៉ាងកលអានពើពេកលបៃឌីនេះបនឡានអៀងបុកសឹកដឹកក្រាបប្រិជាងអៀងកលបនឡានហៃយិតឡាំងបំរុបមនងប្រាប់បំខៃយិនទោះទៅងើនរូបចារដាក់ឡាក់ពលខេតនចោះតអលះកលមឺតិបឡានកំពូល

ลุมก็คุกคมเรียกวันสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงเรียกกำดิงลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักเมื่อกลายเฮิมเท่ากับรำเซนตละกลายแต่ล้านกับดึมหัดดำประอตุกับปักงะกาและลำจาข้ากันนังประดังจารตักลักเรื่องเวียนบิงจีดหักอับจูมลันปุรุษเบตองปองหัดลักกันนงลันกระเสียมลังแกลยายอบรับเสือกลาลึกเลียกระเปียมเบิงยันอตีมามอจักงะตีตุมสะหวาติงหวามิกนังประสันจีอาจารเกตกายตุมกนังคารประดันตุมสะฟัลเดกตังประรามแกงแกลยันอตีปิมลิกลำจารกรงบุกเจ้าลันตัวกะเกาะแซมเลือกบนสะอยู่แบะเลยหาดรำดนใส่ตุปะบายโยไอไอยอหาดระลำประอมโตแรมพันตุมตัดนันสนัยลำเรดอบลดสามลันตปันกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักมุกอมจีนลักไกลกับเบนห้องตัวไอปุลมาประมังกันนังประสันจีแอจา

0: เปียมึกไล่เฮิมทอบอตูตื่นกระเสียมกลางเซมกระดมหาดระเพราะเลยง่ายมืดลุยซื้อเรมลั่นและดันตรงแชมได้ขึ้นเซมกระลำเรมลั่นเตะนับดงชี้ลึงเหมือนมิงเจ็ดลำจุอุงดางควากระหนังประดางจาร์ควายปวลเปลาวกุ้งหอยจาร์ควากระหนังกิดแก่ลุยง่ายแกล้งกระจำเด็กยาประดมกระเมืองปลุกกระเจิดตู้กัดลงจาร์โดหูหุยเดิมกับลำจุอุงดางแกงควากระหนังประดางจาร์ควากระหนังประสานจีอาจารตักลักกัดหลังแกล้งกระเบนเลยเสกแลประเทาเตโนกับเบนตัวระนายจารตักลักบามกละและลายตุ๊ตะปานเพื่อนำหัดดาบรัวกายยองและลุยซื้อเรมลานลำไกลแปรกระเสียมลำเซรมกระมอเซตุ๊ตะปานเพื่อนำหัดดาบรัวยัวพระกนุกนาและดันด้วยตุ๊หัดดาบรัวเองาพระกนุกนาห้องไกลกิดกายกระตังมังกระนังกิดกายประดังจารกระนังประสานจีแอจารตัวระนายดมกระนังถารประยอดทวมมเซรมตะและแกลเตลันเกิดด้วยตุ๊หิมาพลสปันหัดดาบรัวมอยเป็นนำพลหิมากระเจตุ๊นางไอหินอประกำพาโรจิทุนโดยประดอบลุ่นนำมอยไม่บอกกระจุยตุ๊หิแกลประกลำนั่นตุ๊หัดดาบรัวเองอประกนุกนาดูมเซรมกระและเสตุ๊ต่อปันปลดลอลำด้วยตุ๊หัดดาบรัวจุคลีและเหเป็นนำไอปอต่อปันในตุ๊หิตาลันมเป็นตอนนั้นแบรมจิ้มแต่สปันหาดาบรัวเบียปตุตื่นรวยมาวิตปันปลดสายตาลันอระในกลมจารอดกเสตุ๊ลอปลดสปันหาดาบรัวกุนกับปักลุยตีโยตัวฮอนลันกันนังบรัวหลอมากำลังเคลียจุคลีลันจอมกะรุมตึงและดันหนังตีงะเมืองกันนังบรัวตุเปเลียเมืองแกลตรงชายมเล็กมเสริมตลากแกลแหลดลานมดิมารเลงอันตุมหัดดาบรัวบลอรำปิมรวยแกลกับเบนดงชี้ลึงเหวียนมิงเทียตโตมะแกลกระกระตือนมังตุมกันนังทารเพราะโยตุมดมสะวัลมเสริมกราและแกลแหลดลานกวนกับปักเกยเบนำปลุหิมากระจตุหัดดาบรัวอตกรวมสื่อเรมลานดงชี้ควากันนังประดางจารเอลไลท์ประดางกันนังประสานจีแอจารเกตแกกันนังประสานจีแอจารและนันตุมกันนังทารเพราะโยตุมเด็กกระตั้งแกลเลงะหาดำจนกำพาประงะกลับงัดยอมนุ้ยเหยาะประบีมกระเริมลันกระจำเซรมกระและลำทุนแต่บ่ตอบล้นนำมันเซรมกระเหยาะนังดมมีปุริยามนุ้ยเลหะจันบีมยงง่ายบุตรกลำเซรมกระดมหัดดาประงะอามอลและลุยซื้อเริมลันจังดำลุยเลียไอมากประกาศกนุกนาเพราะในสหรัฐรุมโตเกลซาเกลตัวแอร์ลบกำลังเปราะกระหันเกรมกังกนงลันจารตักลักมกบเป็ดถอยปลไปกุมพอมเดียจารกำลังเปราะสังจีเอซาแอร์ลบและนันพงกรรมไอเตียมกบจริงหัดดะเพราะกนงลันลำอักลันปุรทนตัวเปอตัวปลุนนำนาตินกมกบจริงแกลมอักมอดงชี้ลึงเหมือนมีเทียดลำจุงดังควากำลังเปราะดังจารควายปลไปลาวกุ๊กหอยจารNguyễn Đình Phiên làm cả nâng kết kè bọt đáng chàr, khoa tụ kết lăng bọt con nọa cả nâng bọt đáng chàr. Phong khoa tùm cả nâng thả bọt tùm xạ văl, biết thằng phong con nà trúc cả hành linh, nếu bọn sang lại đàn phong hạt đài lắc làm xạ con nông lăn ẻ lộp.
1: Đi kinh con nông lăn, làm ác lăn phù tì xạ ẻ lộp mòm cộm trình, bộ hằng kè lại hực hơr, ít đau, ai này kè hực ác tôn ở mòm tay, kè lại tụ rụp nạc rai, biết thằng...ปุยตุยมตุปลิรปลิรเปล่าเลยกะพงเดลักตีในบ่อหังกลายหกมาเอกบรีกรในดงจีเลืองเหวินมินเทียกลำจุเอิงด่างควากนังประด่างจารควายปูลปิลาก็ข่อยจานดักลักรูปะแครมกะพลุโจเดบุญกะนับกระตื้นแรมเท่าเจ้าสะทุกหลักปรักรูรุมตังสังทุกกะกะใส่นี่ย่อยแบะกลายติเปลกะนับกำลังพร้อมก้มจริงกลมอักหล่อเจ้าและปลุกนกปีโมตัวบังหะเพื่อปลุกปูติวายจังรูประครมเท่าปิดหังสปันตุตุบันปลุกนุ่มนังกำนิบวนแซงและนั้นเดรมพระปิดหังนำเปรระจิปุมนีกระติมโจเดกระลินที่ลำหัดระพระรูพงเดนาสังระดิเล่กลายหึกอักกระพงนำโตและนั้นได้แรมระสายลบ
0: ลำเรดอบลสามลันตะปันพนปรำตมยัดกอมจินและกลายกับเป็นกระตุมในประแจกกันยำเพลงอัตมกระดับนึงอย่าเปียกแกลมเรากระทารปรำตมยัดควาพนประในหวังบิงเซินเกิดหลังกลายกับเป็นตีนกับเป็นเลยลำลงรูปจารตักลักมอดองชีเหมือนเทียนฟันเกียงควากระนุ่มประสันจีอาจารลุยเซกเลประเทาเตโนกับเบนบราบายัวกระดับหนึ่งอย่าเปียกแกลมเรากับปรำตมยศกระเติมกรำดีกระดับหนึ่งอย่าเปียกแกลมเราเยอะยับดอกเด็บสานังยอมเป็ดห้องระจีเปียกวังหนึ่งแรมสังระเกลสร้างเกลตัวเกิดเรางามกราและแกมปลดสะปันในกลักขดุมระไม่เบตตัวปันปลดเรากระเดตุ Girl Sangra Mto Rem Aguat Lam Mog Juh Blota Pan Kadritu Hong Rato Yap Rue Rem Rato Yap Dum Brot Le Rem Glom Kanung Brot Mog Yam Blota Panic Lak Kadrum Ra Lam Nan Moy Ma Blota Pan Kajima Kadritu Mom Dick Nan Bro Hong Ga Drap Nung Yap Yak Lem Rau Girl Sangra Rum To Hadet Dia Sangra Girl Sagal Dua Girl Lau Lenam To Rem Aguat Lam Mog Yam Blota Panipo Jum Dim Dick Nan Bro Karam Ara Ga Drap Nung Yap Yak Lem Rau Moy Beh Blu Namik Lak Sapanetu Lap Lui Bo Jo Hadet Ram Ram Mut Lang Mo Sapan Blu Nam Kwa Sapan Blu Pak Kadritu Ga Drap Nung Yap Yak Lem Rau Kem To Rem Bro Mo Pak Blu Sapan Kwa Nam Kadritu Sangra Yap Ram Dick Nan Bro Klem Rom Nuh Rem Moy Beh Ma Blu Sapan Kadritu Nam to moi map lu kujuh kwa sa ka trai tu ka drap nak ya pyo klem ro pram tom jot ke dai hok che pyo klem ro ni rem pro mo kujuh plu hima kwa sa ka trai tu nam to mo nam plu tu ka trai tu loe se phun pram tom jot kle le nga pra che pyo klem ro thar pram tom jot mo tu kle ka pak phun nan la kle kit kai ka che pra ti tum sahra ka dap se kle chon le nan tum kle te lan mao meng pram gom pet te pha ve sahra Klam Redo plus Samlan Tapan, Epul Kasim Tlam Road Law, Mankanang Kitka Ram Gang Glad Let Bung Prakak, Narut Li Hai Mang Prakonukana, Klang Asahjar Taklak, Mung Dong Chi, Ting Ti Tu Tang, Lam Kanang Kitka Brat Dang Char, Kwa Kanam Tom Plam Prakadi Char, Kanam Brat Dang Char, Nga Kwai Pul, Ma Prak Hong Kanam Brat Dang Tum Sa, Hua Ting, Hua Mi, Kerklai Kitka Kacha Brat, Great Lang, Lenin Payu Atum Prak Room Sir Klai Rit Li, Kapi Mung Yadati, Mamo Jak Nga.
1: Loi sik lai ham thau kul ngin ni pu air lip lai ti kanal chi thun tuai po tab lo e ma nga lut dai ka cham ai ti lam sa hwa then hung e no lut le nang ai pe span tu nam plu klai prak sa tu ma ai pe e ma plu span ai klai nam tu klak prak meng kanuk na ro len an tum klai rum kop kan meng ni buon sang pem ser klai lut dai ka pa meng yan an te amo jak nga dum prak nan Bayu alek ka prajet mse si ru sang tuk it kicap kula hentip mse mkra tum ta prapun let an mko mkra wit prakanoa ntuk rak nai tlau itu kecuh pu sang kluh rai ea pu mdoi let an chat rai kesem mau mkra wit ngam rau ru it kicap kula hentip let an klai ma prak ka mni buon sang ti sa hua mi nok tu ma empe tlau plu kicu klai prak meng kenuk kana กัมพาเล่นอันไกลรุมกบเปรุมนิบวนสร้างเซรกระสังตกอีลันคลองมปงแอเล่นอันตึมบระพลยมพันกันตุระในปลุปะปูสร้างเลือไรแอปุมด้วยมองแอมเราปะปลุตัวปูสร้างมอมกราวิตลุมตาบระพลมองแอมกราดีนกมาบระไอปูลกระเชมกลางบินตรงไซบีมกละบระกิดกาย Lam nam di ketang bim klak kelai kampia prak tuh ke krep kok say dap hadap bra haneng mar kelai kampia prak letan trong kau menit sem kera tim kelai telan kun kapak mau lam kelai loy nga.
0: Redo plus samlan tapan kenung pura sanci acara taklak maulah ramtun git gai dum kenung thar pura dum safal jom di ketang pura ram gang hajan prong ea kluh lip ea proh lan kluh lan ngin kafal hajan lep plir lam car. Kanung pura sanci ecar kit kai tum kanung thar pura yotum let dan kanung pura sanci e tum safal ketun le ngajak dum hadra kacah hadra pura kit kai meng kanung pura dang car kanung pura sanci ecar kanung pura krim gang klek dapin abun sang car ke cong ram gang klek yan ati mamojak lam car bimona nao klek ram gang mdek katang klek le ngadum hadra pura ram gang yok guap kasiam tlang sur kejap klek hajan truh ea kluh lip let dan dum klek merau pi kanal yan ati mamojak nga Kasiam tlang hem thao hadra pro aram gang prapimet yapinem ipul mdih ma pro kadap neng jua le hadra pro pa tinok de katang pro kriam gang kle dapinang kom de bun sang dum kanang thar pro dum safal mkom jing kle ka kasiam mdi blar kle hau hun het ke jap mar hem thao dum kle le tru kle lu krai le dan dum kle mau tru hong kanang pro lo ma le dan pal ring ka jar pe kasiam tlang ru ke che pro ka kanang pro san chi a char git gai กนงพระสันจิอาจารย์เกิดกายควากนงพระสันจิอาดมสะวาลตรนนาวกเกษมลังและดันกลามาพระอรัมกางยานอติมาหมดจักงะได้กระตั้งพระเกษมลังดมเกรงแอร์ให้เลยหมอกแกลแอร์ลีไปลามแอร์พร้อมด้วยลั่นแกลกลือลั่นบ่อนี้ก็ตัวห่างแอร์เกรงลั่นลุง

0: จังตาลุยมกังจังลั่นกับตัวเอียวลานและนั่นโลกังมอกลายยานเตี้ยมาหมดจักงะลำตุ้มรวยเกาเตสะฟูมเมอมอนันนาหายจันปรองงักเลยจัดลุ่นุกลำมิลันตึงจาระเดเตนำปะกจุสาบาและเห็นแต่เห็นตอมดิมาประกวยหอยลันปะตอและนั่นปังกังเฮิมทอกและเหยยืดเปียมดิกันเอโรรำกัง
1: ลอยเชบุลำกระเจจลันตังเดเตนำปะกจุหมอตุเอมานกกลึลันปูเตามึงตุ้มตาลีเอลันกลึกะกุลังลำบ่อยลันงะตรีลันกะกลายกันเอโรระนายสะมกุบปิดหังกนังประเกรดลังมกราวิตเอลันจารเปะจุกด้วยลันปูเตากลึลำบ่อยลันปลากังหันเท่านกหุยยศเปียมนิบุญสังรำกังเตอร์กันเอโรลำเอลันในเอลันตังจารเดเตนำปะสปันปิลิสะสุนพึกหังผู้เหมอขังมอนานาวกลายกลือลันปวดเตาหมอกลือลันกลือบรอกยำสนันเอเตเตาอมอละดื้อกันเอโรอ
0: เรือดอบลสามลันตะปันเตวัลบนมาทุดกันหนึ่งเกตกายตรงเอื้องให้ปวลไปกลุ่มด้วยขวาทุนเวียดนามมึงก็มเป็ดทองให้ปวลไปกลุ่มด้วยขวาทุนจาระตักลักกันหนึ่งเปราะบะเหียมสหอยเวียดนามและนั่นกันหนึ่งเปราะบะเหียมสหอยจาระตักลักมึงก็มจีนักไกลกับเป็นเฮิมทอพิมตัวบบลุ่รำปอกมันปลางหาดระเป็นบะเหียมจ่องไปบะเหียมจำกุลก่อไซทุนแต่ประดอบลนำนาวกับเบนบอดอยตุ้จุมที่ขอทนลำจานเด็กก็มาเมื่อกลายเฮิมเท่ากับจะเพียนบ่เหียมสหอยจองไปบ่เหียมจำก้นเกาะไซดุ้มกลายตื่นตื่นเตอแปลบ่เหียมสหอยบ่เหียมจำก้นเลยเกาะไซกลายกับเบนจริงและโนเปียมที่ขอทนมอปิมตบโบบลัวรำกระเสียมเตอดุ้มตาประโยชน์ตัวมห่างหาจะเพียนบ่เหียมสหอยบ่เหียมจำก้นเปียมที่ขอทนตัวมะอย่าไปนมตุ้มหันจะประดูตังปั๊มที่กระนับใหญ่บังนั่นต้มปลางเอวไหลหนักแน่กับยุยและนำเด็กบนสร้างจองแปลบ่เหมสหอยบ่เหมจำกุลแกลมตอแรมก่อมจริงตัวรวยพงนาแรมมาหมดและกับตุ้มหันจะปลอมดิมลาระโนปิมโมก็ลกโบลีร์เกลทนรูบามเป็ดและดันรุมด้วยขวาทนแอบยศในปีหาติบเสพราหาติบจักมาอักลำบนสร้างเลยงะหาดาประเมืองด่างกนกนาเกเรตลังไกลทิพย์ตามดึกบนสางอยู่เบะกนงประสางจีแอสะกรุงบุกมกอบจีนละไกลเจ้าลันตัวกระตุ้มเกาะไซลำไกลรูเลยหาดาประมดิกยาประตุ้มกราไกลทิพย์ตามก็พองเกรมกลางไกลดับเป็นบนสางเกรงไตเงินเอวกลาจนหาดาประใส่ตุปะ
1: มึงไกลเซมกลางสะกรุงบุกมอดเหล่าปลุกปะกัวใส่บุญกระนับเกมบุญกระนับเนยอยู่เบะยับไกลจวนรูลันตุกลำนันเหล่าปลุกกัวใส่ยับไกลจวนแพลันตุกลอยหันตะมะมรอรวะกระเด็นลันโยกะโปตีนกลอยงะอันตะประรุมตังบุญสังเราบุญมุยลำบุญแทะสะกรุงบุกไกลมะมรอรวะกระเด็นลันมอลอยงะกลับงัดตีนับตาเนยบุญสังตึมกัวใส่มอมแผ่ลันเละนันตึมกนังทำประโยชน์ต้ม
0: เอิมที่บนสร้างและดันบิงกับก็นองเบะเสกองดุจซาไกลมุกมอและไอไอเวทไลท์ซาไกลจิตด้วยอมดาซาไกลแรมเต็งยับมอไอไอเวทไลท์ประมาไรตีเบียดาเตอร์ดุ้มไกลแรมเจ้าก็ไอไอสะไองามกราสิทธิ์นิพพอได้รำระบราละเม่นลำประรำรำอารในซาไกลพงแนมโตกาเอสไอเตตีโอเตอร์กระดับหนึ่งกระนำเราไอไอมาประยัวลำปรำตัวเรียมห้องสาบอดึงปลุกยากงานกระนำเราหมออินเทอร์เน็ตและดำก่อตื่มไอไอพอได้รำระระในลึกตัวเรียมตุ้มแกลมเราเอาหมอย่อมแสซีฮิลอดิโอลึกลุมวงกระเสียมตัวบีห้องแนมโตไอไอดูงามกระแกลมตัวเรียมเฮิมดาดุมหันดุมระจังยัวกระปรำตัวเรียมห้องพ่อได้รำระไอไอดูกติกะกระเซมตัวดุมแกล้มเราปอกลูหัดระงามกระแกล้มและดันเกิดกระมวงกระเซมตัวก็จิมกระเลยแกล้มเป็นปูจังยัวทำปลอกขนวะเอแต่กระนันในมือไอไอดูกระเกาจิมกระแกล้มตัวแรมเลยซีห้องแกล้มเกาจังเตกุในเมื่อนั้นไอไอดูกระใจจิมกระแกล้มตัวแรมเลยซีแกล้มเป็นปูจังก็ยอดซาไกลมุจังมอและไกลเวทไลท์เอาหมอยอกรับจอได้รำระทอสังไกลนมสายโอ ai ai tươi vệt lái xí ngạ xa bọc là thòm lê e của lơ bê đá ai ai à mở tươi vệt là ốc cơ hạ đè rằm ra nà tê và tài sẵn ra cà xìm lặng nà là cà dâu lê đàn cho ngày múc dạ nà cà dâu mọc lại chặt chiên thê xa ai mớ tờ dàng rìm tràng lê nàn mọ nồng xàm thêm thê ai ai tươi vệt lái kè múc làm bẹ xì con bê đá đôm kè lô ngạ lê đàn đọt lăng tê phân kè múc lê đàn cho ngạ xem lê bọ đè rằm ra tùa kè vệt lái đôm kẹt nan con nằm để làm đuôi tì ngã ai ai âm ở tì ngã rồi bảy cơ hấp hùng để làm ra ô
2: dạ ai ai giúp em tìm
0: ai ai rồi cả đây lấy cả xem đó đôm kẹt rèm rò bảo mara lẹ nan âm ở quần em buồn lụp lửa ô coi vừa ta ai ai rồi bên bên nhà bên nằm đôm kẹt để làm em bu bề ta biết bao giờ ai ai giờ hết ra để làm bên mình kẹt rồi kẹt mu lẹ nan cả xem lặng kẹt vật lại lẹ đầm mọc lẹ sao sẽ đan bỏ bao giờ ai ai xếp nick và vật bỏ tụ tiền hen có dụ năn tê đùm bó sáng ra làm chà ra tạc lạc ở mò cầm ốc lại bởi dụ ai ai bè đắc lại dùm phần hình năn lá xí bê ngạ bởi dụ ai ai dụ hạt ra dìm đừng kết cảnh nào rùa gặp rộm tổ rèm ở mò dụm nâng ngạm gặp rạc lạc rèm gặp phòng đại rèm ra ô
3: đối với những cái AI tạo sinh
0: hằng tôm ta AI có bỏ để làm ra bài do ta lấy lo mềm tôm đang lại đàn cá xiêm lòng bên nick tôm ta AI nan bre có bỏ để làm ra bài do bị do hệ đấy là bỏ để ngạm cà cài rem nem tô lọ cá xiêm lòng vết bè bìm cạ hồng cài mũ lại đàn hạt rậm trôn mừng rậm tôm chật lẹm cạm cơn làm mình núp lim rầm rồ, phù hợp để làm ra trang nghệ ti thọ bài do đúng cả trầm nâng cả nòng rồ, bề đại giáp tà bọ âm ở cả nàng cả ai ai sai ô rồ, có do đắc lại cả nhầm phun bằng bọ âm tổ rèm, âm ở dầm tô cả phù hợp để làm ra cả nàng chi cả ai ai, bề đầm tô cả phù hợp để làm ra thòm cọm chiên cài bố, cả xem lăng cài vật lái, lại đan thòm cọm cà cài rèm, ai ai tự ru vật lái tôm cài mố, bề đã phù hợp để làm ra mới chiên phun. Ôm nếu quân sang lại đận bình cấp, xa cả trái kỳ lan mọc lại đọc xem tạm ta, xa cả trần lọ ở mọi lòng mẫu, ghét ẻ trầm càng loạt bầm đường ngã, ê tê lê, dùa, cơ phê huyê tạ tân. Ở mọi ta dễ kèm hình năn lá, xa gọi xe thò bìm tỏa bước sang hoàn bình dạy dâu xa bịt nốt. Đúng ta bỏ ngã điết năn, rùm có bìm tỏa vào trình các kinh quân sang làm chà đặc lạc.
1: Tí xa năm ca, kèm càng cơ lại tù chạc và rình ca, bìm phun mừng bỏ lọ ma sạm cổ tùm lê lâm pro bạ plu nọc mple tùm ya nâng mừng lọ ma bồ nít cơ bông hru kết en trao càng lật băng nâng ngạ en tê lê yoa mừng ăn bạ huê bình dạ yêu lâm lọ bự mò lê mnê buồn sang ngạ chắc.
4: Trong thời gian vừa qua xã Nam Ca đã chú trọng
1: sạm công trình tìm cư là nà kèo ông ta bìm tô và rảnh ca buồn sang quậy hoài dạ dao thì tướng cái trệt ẻ lan với thằng năm cộ tươm tươm nọc bình gia lầm đàng lọ ma lọ lal về hầm nếu buồn sang lệ gia xà bịt nọc thì xạ ẻ tùl bạ kèm càng cà lầy tùa chạc và rảnh ca bìm phôn tưng mừng tướng lụ buồn lên ăn mừng cấp của xài mình buồn sang cái năng vợ sang chị ẻ xa từ mì bù lì gia lẫn ăn ý bù quậy bình giá giàu xa đi ai tê nếu buồn sang hoài bình giá xa bịt nóc kèm càng cái lời tuổi chắc ý lần clon và buồn sang
5: tổ chức tuyên truyền vận động bà con
1: cũng chính cái lần tôm plan đi ai tê nếu buồn sang hoài bình giá xa bịt nóc dọ xì trả lèm trôn xã mò lẻ mới ép bồ cập rùi bình giá đi tướng đủ buôn mừng ăn rùm cốp mở rộ cái lầy sọ xanh cờ và rình ca tí buôn tù vọng tồm plang ở mọi dọc cả nâng làm tướng cư lùm cộm chinh vọa bìm tô và buôn sang đuổi chó bẹ ta khoa bàn vọa buôn tướng ép bồ lê gia làm buôn đi nào trú gọi xài mình buôn sang tồm plang kèm càng cái lầy tù chạc và rình ca từ dần dần trú nước buôn sang quẹ hoài buồn đô e khát bìm tô và rình cá buồn sang
6: anh trình mai tới cứ xin anh lại mặt làng đào một số hộ đã trình như tục y lần như ca thì thoát năng thì hiện nay mình ở vận động mà đã buôn sang lên cá vợ buồn chẳng kể tôi hay là ăn bre tôm bre như tôi học tiếng eo
1: tơ cái nòng bọt sang chữ e từ miền polyam tôm plang lên âm nít buồn sang ru ngậm pít xích ních cái này tôi chặt và đánh cá buồn sang.

0: ลุมก็คุกคมเรียบวันสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงเรียกกำดิงลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมเมืองระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักเมื่อแกลเฮิมเท่ากับรำเซนตลักแกลเดตลันกับดึมหัดดำประอตุกับปักงะกาและลำจาข้ากันนังประดังจารตักลักเลื่องเวียนบิงจีดหักมาจูมลันปุโรหมเวทของพ่อหัดลักกันนงลันกระเสียนลังแกลยายอปรักมเสรกลาลึกเลียกระเปียมเบิงยันอตีมามจักงะตีตุมสะหัวติงหัวมีกันนังประสันจีแอจาร์เกตกายตุมกันนังคาร์ประดันตุมสะฟัลเดกตังประรามแกงแกลยันอตีเป็นบลิกลำจารกรงบุกเจ้าลันตัวกะเกาะแซมนึกบนสะอยู่แบะเลยหาดรำดนใส่ตุปะบายโยไอไอยอหาดระลำประอมโตแรมคนตุ้มตัดนันสนัยลำเรดอบลดสามลันตปันกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมกอมจีนลักไกลกับเบนห้องตัวปุลมาประมังกันังประสันจีแอจาร์เปียมึกไกลเฮิมทอบตูตื่นกระเสียมลำเสริมกระดมหาดระประเลยง่ายมืดลุยซื้อเรมลันและดันตรงแชมเด็กเสริมกระลำเรมลันเตะนับดงชี้เลืองเหวียนมิงเจ็ดลำจูงดังควากันังประดังจาร์ควายปุลเปลาวกุ๊กหอยจาร์ควากันังเกตแก่เลยง่ายไกลกระจำเด็กยารประตุมกระมังปลุกกระจิตุกัดลงจาร์โดหูฮุยเดมกับลำตรวงดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์ตักลักกัดลังไกลกับเบนเลยเสกแกลประเทาเตโนกับเบนโดระในจาร์ตักลักบามกละและลายตู้ตะปานตัวนำหัดดาประกายยองและลุยซื้อเรมลานลำไกลแปรกระเซมลำเซรมกรามอเซตู้ตะปานตัวนำหัดดาประยัวพระกนุกนาและดันตัวตู้หัดดาประเองาพระกนุกนาห้องไกลกิดกายกระตังมังกันังกิดกายประดังจารกันังประสานจีแอจารตัวระในดมกันังคาระประโยตวมมิสรมตละและแกลเตลันเกิดตัวไอตุหิมาปลุสปันหัจประมอยเป็นนำปลุหิมากระจิตุนางไอหินอประกำพาตุจีทุนตัวประดวบลุนำมอยไม่บอกจุยตุหิแกลประลำนันตุมหัจประเองอประกนุกนาตูมิสรมกราและเสตุตัวปันปลุลอลำตัวตุหัจประจุคลีและเฮเป็นนำไอปอตปันไอตุหิตารันมิเป็นท่อนนั้นแบรมจึมแต่สปันหาดาประเบียปตุตื่นรวยมาวิตพันปลุสายตาระลันอระในกลุ่มจารอดกเสตุหลอปลุสปันหาดาประกุลกับปักลุยตีโยตัวฮอนลันกันังประหลอมากำเริงเคลียจูคลีลันจอมกะรุ่มตึงและดันนังตีงะเมืองกันังประตุเปลี่ยเมืองแกลตรงชายมเล็กมเสริมตลักแกลแหลดลานมดิมารเลงะตุมหาดาประบลอรัมปิมรวยแกลกับเบนดงชี้เลืองเหวียนมิงเทียตโตมะแกลกระกระตื่นมังตุมกันนังทาระเพราะโยตวมดมสะวาลมเสริมกราและแกลและลานกวนกับปักเกยเป้นำปลุหิมากระจายตัวหาดาประอตกรวมสื่อเริมลานดงชี้ควากันนังประดังจาร์เอลไลค์ประดังกันนังประสานจีแอจาร์เกตกากันนังประสานจีแอจาร์และนันตุมกันนังทาระเพราะโยตวมเด็กกระตั้งแกลเลงะหาดรัมตุนกำพาประงะกลับงัดยอมด้วยโยประเบมกระเริมลานกระจำเสริมกระและลำทุนแต่บอดอบลนำมันเสริมกระยอดนั่งดมเมปุริยามด้วยเลหะจันปีมโยงไงมืดกลามเสริมกระดมหัดดาประงะอมอและลุยซื้อเรมลานจังดำลึกเลหะไอมากประกาศกนุกนา
1: เพราะในสหรัฐรุมโตเกิลซาเกิลตัว

0: เดลันโยกะโปตีนกลอยงานตะบระรูปตังบุญสังเราบุญมุยลำบุญแทะสักรงบุกไกลมะมรอรากะเดลันมอลอยงานกลับงัดตีนับตามหนึ่งบุญสังตึมกวดไซมอมแผลันเละนันตึมกนังทะบระโยต้ม
1: ตอนที่บุญสังและดินดิงกับก็นองเบะเสกงดุจสาไกลมุกมอและไอไอเวทไลสักไลจิด้วยอามาดาสักไลแรมเต็งยับมอไอไอเวทไลปรามาไรตีเบียดาเตอร์ดุ้มไกลแรมเจ้าก็ไอไอสายงามกราสิทนิพพ์ได้รำระบราลาเมนลำบราแรมรำอาร์ในสักไลพงแนมโตกาเอ็ดไอเตียตีโอเตอร์กระดับหนึ่งกันนำบราไอไอมอปยัวลำบรำโตแรมห้องสาบอเด้งบลุยากางานกันนำเราหมออินเทอร์เน็ตและดำก่อตืมไอไอพอได้รำพระอรัตในลึกด้วยแรมตุ้มแกลมเราเอาหมอย่อมแสซีฮิโลเดโอลึกลุมบวงกับเสียมตัวบีห้องแนมโตไอไอดูงามกราแกลมโตแรมเฮิมดาดุมฮัดรุมพระจังยัวกับรำโตแรมห้องพอได้รำพระไอไอดูกับเด็กเกะกับเสียมตัวดุมแกลมเราปอกลูฮัดระงามกราแกลมและดันเก็ดกระมบวงกับเสียมตัวก็จิมกราเลยแกลมเป็นปูจังยัวทำปลอกกันวะเอเตกันในมือไอไอดูกะเกาจิมกราแกลมโตเรมลุยซีฮองแกลเกาจังเตกุในเมื่อนั้นไอไอดูกะใจจิมกราแกลมโตเรมลุยซีแกลมเป็นปูจังก็ยัวดัสซาแกลมจังมอและแกลเวทไลท์เอาหมอยกรับจอดได้รำระทอสังไกลนมสายโอไอไอดูเวทไลท์เสียงอาซาปอกลาทอมเลเอโกเลอร์เบดาไอไออามอตีเปลาโอก็หาได้รำระนาเตวาตายสังระกระเซมหลังนาหลากยาวและดันจองไอมุยะนากยาวหมอกแหล่จัดจริงเทสไอเมอร์เตยังเริ่มจางและนันหมอกนำสามเทมเทไอไอเดวิดไลแกลมุลำเบะสิกองเบดาดมแกลลงหะและดันนัดหลังเตะพ้นแกลมุและดันจองอาเซมแหล่ปอได้รำระตัวแกลเวิดไลดมแกลนั้นก็นำได้รำด้วยตีงะไอไออามาตีงะโรเบรเกอร์พงได้รำระโ
2: ออย่าไอไอยุกเอ็มตี
1: ไอไอดูกะอัตัยเลือกกะเซมตัวดมแกลเรมเราปรามาระและนั้นอามากวนในมุลูเปลโอก็ยัวถ้าไอไอดูเบมเป็นอย่าไปนำดมแกลมด้วยเรมไอมุเบียดับเพื่อไปยัวไอไอยัวหัดระมด้วยเรมเป็นเหม็นกละรักแกลมุและดันกะเซมหลังกละแกลวัดไลและดำหมอกแกลซอกแสดงปรับไปยัวไอไอเซตนิกบาเวทปะตุเตือนเห็นก็ยนันเตดุมบอสังระลำจารตักลักอมอกำโอกลายไปยัวไอไอเบียดักลายยุมผันเห็นนั่นละสีเปงะไปยัวไอไอยัวหัดระยิงดังแกลกันเน่าดัวกับพรำโตแรมอมอกยอมนังงามกระแปรแกลแรมกับพอดแรมระโอ
2: Dối với những cái AI tạo sinh
1: Hồng tùm ta AI có bỏ đại rằm hạ bài dùa Ta lê lọc mà em tùm lăng lại đàn cả xìm lòng bình nít tùm ta AI năn Bre có bỏ đại rằm hạ bài dùa bị dọ Hề đây là bỏ đại ngạm cả lẻ rằm Nam tô lọ cả xìm lòng vết Bị hợp bìm cả hồng lẻ bú Lại đàn hạ trăm trôn mừng bạm tùm chất lẻm cả lẻm cơn ลามินุกมลิมรอมโรพอได้รำพระจังไอตีถอไปยัวดุมกระดับนั่งกันหน่อมเราเบดายับตาพระอมกนางกับไอไอสายโอดรูก็ยัวดักและกันยำพ้นบังบรมตัวเรียมอมกยำโตกับพอได้รำพระกันนางจีกับไอไอเบดามโตกับพอได้รำพระทอมกอมจริงแกลบุกระเซมตั้งแกลเวิร์ดไลท์และดันทอมกอมกระแกลเรียมไอไอตีดูเวิร์ดไลท์ตุ้มแกลมุเบดาพอได้รำพระเมื่อจริงพ้น
3: เอิมเรียกวันสร้างและดันบิงกับซากาเจกิลันมอกแลดอแซมตามตาซากาจันละอมอลโมโอเกตแอดรำกางหลัดเบิ่มดังงะเอเตละยัวกับเพรเฮตะตันอมอตะเจแกมเห็นนั่นละซากอไซทอปิมตอเปิกสร้างความเป็นใหญ่ยาวซาปิดนกดมตาปรงะเรียดนั่นรวมกับปิมตอฟาจิงกะเกรงบนสร้างลำจารตักลัก
0: ติชานำกาเกรมแกงกลายตัวจากวาเรงกะบีมพูนเมืองประหล่อมาสามโกตืมและลำโปรปะปลุกนกเปลตืมยานึ่งเมืองหล่อมาปุ่นิกกระพุงรุกเกตแอนดาวกังหลัดบังนึ่งงะเอเตเลยว่าเมืองนั้นประเวมบินยาเยาลำหล่อปรึกมอเล่มในบนสังงะจัก
4: Trong thời gian vừa qua, xã Nam Ca đã chú trọng
0: xạm công trình tiêm cử là nà kèo tác bìm tô và rảnh ca buồn sang quẹ hoài dạ dâu thì tiêm cử trẻ chảy lan với thằng năm có

0: ลุมพุนิบลันกำปอลบลายกับลังปมนรุปตึกเงยมนงบระปมให้รถตึกเงยยันรุปจารตะลักมองหอแก่เดิมปอลนำให้แก่หอควานตึงประดังจารลำปงป้อยี่กเกษมลังประเวเปิกตึงตุกลึกซาเสตัมปบนอเติมสารหาแต่เอร์เวควานตึงประดังจารเลืองเหมือนมิงเทศตุบาลกอนใส่กุเมินหาแต่ทิพตีนางเตตุงทูมก่อนเจงเปิบตามารลองกอนใส่นำตำโตลเกรบนุยสักตุบาลกังจังแต่กรดเนกปบเจสะดักเพยดองปบเกะเติมตาประตะเวิร์ดนักแกงแวร์แวงรอนรำบอนรอยบรีดักวันนี้นันกัมปอลปอสักเหลือประเบิ้นตึงประดังจารตะลาเกดองจีเลืองเหมือนมิงเทศเติมตรงเงินดังควานตึงประดังจารความปอตื่นมัดกุ๊กหอยเบื้อจารลำปงปอยิ่งเสียมดังประเวเปิงตึงตกเลิศตาสวยตำปบนอเติมสะอันฮาร์เตเอียร์เวสักตุเบลเกดองจีเหมือนดิงเวียนเติมปอเกดลังประดังจารควาตุตังลังประนักกระระอาร์เบิ้นตึงประดังจารควากระพีประกมาเบื้อจารยันตึงประกหันกังจังฮาร์เต
1: สะเอร์เวเยิงตกสันหาเต้แก่งไข่มัตตมวยกว่าป้อกิโลเมตรตรองหาเต้ดุบัลอะไรจาร์เวืองกวกกัมพูชีดึงแอร์แก่งไข่บาร์บอปงฮีลับไข่ปลอบอป้อเรียงน้องเล็กบนลานนอปงฮีนระบ้ายันเมย์ยันระบ้าบานเมย์โปรยจัดนาระเฮียงขัดดาแก่แต่ดิสุตัมปบนอระไอเดิมแดกดองเติมโปรสุตัมปบนอเบอร์เนียบบนลานกระเนิมเกยเบอร์ดักมิฮารุตาดำแพงแดกเติมห้องเต้แอฮิกส์งันฮันเอกดักตรมไอซอคมแกดักในผลลานระบาดดักเรตตับนอสุดตั้มกล้าระบาดดักดองอุ้มหอยยาใบเปลือยแรกนับเปิดผินเคอะเจินเข้าเอียงกระปุบริจิงต้นในผลลานยี่กเสียมดลังมืนดูบอดูเฮงให้ตาแต่ละบาเบอร์กระบอนปลอบอนป้อบอนพามบอนซึนยันบอนมาตะมวยและเมื่ออาแต่คอโดยหลัดลังเอดิบงันระตำไปละนอตำตึดนักแค่ยี่คันเทิมนอตำยกเสาหนำสะดันตายจารง่ายเกินปรักกราบองหงดักวิปเปิดดักตกกรีดักเติมกริงกรีดักกุลบาร์เบิ่มปอบบรอตังกลังนุ่งกระดักเบิ่มปอบบรอตังกลังนุ่งกระดักเอเมอร์เกินเล็บลันแกดักดองกรีตับนอเสตำยี่เพิกเสียมกลังนึกคันดองจีเลืองเว้นมิงเทียดเติมตรงดังความดังโปรดังจารความปอดเดินมัดก็คอยบุตรละโปรวิมกระนุ่งกระดักตามตุกริงหาเต้เยิงโปรเลือดสมพันเกินเล็บลันแกงี่เดินปมนอเสตำเกินลำขึ้นหน่อขึ้นระบาดเอียงกระรอนแขกตามัดเอียงกระตุกบอลลันโกเยี่ยคันกังรังแต่จารบอลลัน
0: มให้ปออนตุกเฮเรียมรองตีก่อนใส่เรียมระเบื้อตุมวยตุ้ดซึนยาลบตึงประกันกังจังหาแต่จารตะลักตำกรับตุบอลปอดลังประอุรจารตึงประสะยาลบยี่หันกรับในนายลองหนุ่ยสักมก่อนเจียงปอลประหาแต่ลองระมังจะอังแค่นำบริยัดประสักตะอแกกรับดงจีเลืองเหวินมิตรเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอดเตือนมัดกุ๊กหอยบุจารเหวินดิ่งเวียนเติมปอดกัดลังประดังจารความตุตรังลังประนักกระอาร์เบิ้นตึงประดังจารความกรับที่ประเกียวมาความสะตุบลในบรรลานจันก่อนใส่เนื้อมอมเติมสะหาร์ตาเอร์เวตันตุกริงหาแต่ลองระมังจ่าอังแคตาสะยาลบเติมก่อนเจงลับเอิกปบจนแฮร์ตึกเกอร์จนแฮร์หุยไฮบัมปบกระดอรูประเมตุบลอุ่นเตียนเจนเติบแต่ก่อนใส่ยามอมตาอลับปบจนแฮร์งันตุบลปบกระดอมุ่งระวังจนแฮร์ก่อนใส่ตุกริงหาแต่สอนึกปบเกลตังลังเติบปบจนแฮร์บกรับเกลตึงปล่อยจิฮันปอกฮันลิงจนแฮร์ตุบอลนี่ปนานจันก่อนเสรียมระอันตุกริงหาเต้ดิปตีตนังหอยยาดงจีเลืองเหวินมิงเทศเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอดเตือนมัดกุ้งหอยบุจารยิ่งยาวมัดลำหอกบ้องตาก่อนใส่หินระบ้าเกรียมยาวดูเฮงหลักปรากฏนักตะขนมโกตาปงเฮกับบริจิงหินเคาะปอมก่อนจิงวิยาวมัดเปิบเลื่อนตีลอตาบราลุซามัดลำประเทศไฟจังมัดลำหอกบ้องตุบลพามรเฮงสัญจัดลำนอตาในปนานยี่หันก่อนใส่เรียมระตุบลแอนอันระเจริญในตาเดือก่อนใส่กึศเรียมงันระอาเติมปลบระเกลก่อนใส่สักเรียมระ ta hi riem bơ tu mat tro tu mat pa trên đây nghĩa sa e nyol char ta klak trung ương đoàn tro nu cộng sản Hồ Chí Minh chim con chêng pơm tơm năng tưng an e kơl prat tro nu nak tơ balan hay năng po tâm hâm chi kluom la char tơ tal pon chen hui nak pro lơ la char buk ta hir gal be nam bơ pro sak ta o ge grab đồng chí lương Nguyễn Minh Triết tơm trung ương đảng khoan tưng prat đảng char khoan po tơn mat quốc hội bơ char Nguyễn Kim Quy khoa trung ương đoàn khoa bảo vệ làng bờ đô nội Việt Nam y nhân bồn dạ kiêng khoa từng bờ chàr
1: tạo kho bom cộng dinh di giao làm no tạo bùng hi gần lục quân nạn trăng giao làm học bóng tạo quân say riềm ra ghép bờ bridge khẩn khơ double in nổ tới group ni gật ra an nằm đầm tàu lên tắc bon làn hay gửi trung ương nẹ bơ in ở bờ lơ diêm cộng dinh clan ti riềm anh ấy trên nào vương tam po ni gật nạ ra ar cơ bro nặc tắc bon làn hay nằm bờ bờ giật tà pro tâm hầm chi sạc lăng bơm đi lor mà cộng dinh bro lơ sa bước con say đồ nuôn tục rằm bòn lửa bỏ lọ bàm.
0: Dù bỏ bỏ hít lăng bỏ công an là chàr, bỏ lăng bỏ đoàn, hít lăng bỏ bỏ hình tầng bỏ trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, grip tù bỏ bỏ đoàn chàr tạc lạc, mà hềm con chiên bập tàm bà lòng, con say nằm tầm tôl, grip nơi sắc tù bỏ gàng trăng tài cổ nê, anh ta nê lửa bỏ đoàn, đồ nuôn nằm bỏ dạp bỏ. Sang tục lòng hò ghe phàm group bờ grab tục lơ bọ đoàn đô nô, hạt tên mắt nê lơ bọ đoàn đô nô, khàn linh khàn còn xài riêng ra, còn xài sinh viên tầm chàr. Chỉ bờ grab nò bợp ăn tầm lòng, nê lòng, đời tay lá nò bọc gứt phương, trong lòng kẹt lần bờ ráng nò phiền gần nục na, dế hành nò phiền gần trăng tay cực nê. Ngân ép phàm kra, grab nò bọc lờ ti bờ nê dơ thơm lâm, dàn lòng la ta grab nò bọc gần trăng tay cực nê. Từng bộ xã cổng bốc mà hẹn gọn trình bởi giáo tế ta gặp bông hi tư cơ huyên bộ bộ làm ăn yên cơ bộ lớp xàm gần trình bộ nọ đập một cặp bộ bộ trình gặp tù bộ nắc trăng gần trăng nọ yên rừng nghe túc râm tế dục tài nguyên bộ bộ môi dự rộ bôn.
1: Dế bộ cực lăng xã cổng bốc ghe bài giá đạp bộn bông hi kinh rạp bá bởi kinh rạp bá dành đếp một lần bộ bệ đời cơ lạc tài gỗ tờ mình khăn bài giật bông hi đời gọn trình sau quả rả ra ta ai ghe hình tục bọn mùi bọn một thế bỏ sọc ra ở rõ tay đời hùi làm nắc ăn gật sọ nước bên nề hờ đơn mắt gặp bụng hi dế khăn ghé mặt gặp sạc nề lửa bỏ kéo mà tâm xa dế bỏ sọc ra ở rõ tay đừng bỏ sạc rộng bốc đập dào tay nà tay ta gặp bụng hi
0: với nếp làn gầm bồn đời lát lăng cả lát tì tầm bốt bơ hình nhập rắc cơ tà nê hình rạp ba bỏ bộ phàm giật sân group tìm dì hành chàn prắc tìm chàr tạc lạc đồ hôn bọ tù bơl tập nọ prắc ăn chàn sọc còn nạp bệ rồi ta nếp bần làn dì hành nê hình rạp ba ai dạ bần gợi tìm cọn trình bảo cơ xìm lăng bùng hi tươi ăn chàn prắc grup group vi hồi hai cơ xìm lăng tì lăng ta nếp bần làn tông prắc chàn ạ đi ta bỏ cơnh lớp xa bọ tù bơl ai chôn gal bọp ăn chàn prắc ta nê hình rạp ba bơ grup tục rầm bòn group tem jan chan prak bon mat pon sa ya ning teng er ho ge pa ye pram pong hi lap na ek nol prak ye an chan han khain par klai pon reng lak prak beh na prak an chan sok kona be ho grap pong hi vi ge no dong tom pra lo sa kol ge pra lo chan eng kal pa pre jing bai na prak an chan ho dong ge ngi ton tom pra lo sa grap group hui hai te lang grap pol pro an chan prak sok kona be ta ne hen ra ba bài nó bắt anh chàng hàn gần trước tên này bàn làn đừng bước bộ khe anh có xìm lăng bộ kênh đàn chàng bác bởi nếch tầm group có lá đàn chàng bác trong tầm bộ lúc xa sử tâm rộng xìm con nò
1: hồi hai em cộng chiên bộ xìm lăng bộ đồng bạc chàng trâu ta gấp bụng hi đàn chàng bác trâu đừng er nó nò bạc chàng bước gấp bụng hi ai xò hôm kế
0: ta bọn pro xa e rốc, group tem dì hành chàn prắc từng e rho ghe pram dì pram nào nê tầm group lắp nó nol prắc an chàn khanh bay cà lai bay riêng lạc prắc. Nó prắc tên chàn hò, đồng ức ngăn ta bọn kran chinh trọc bọc nò, cơ l bông hi hình rạp ba, bông hi mây hình rạp ba.
1: Lẹ mất bông hi tên chàn prắc, đồng e đi ta bọn kênh lửa xa gửi, ai xò ghe prắc hi đồng ai xò.

0: ตีตาโปรเกินลึกซามอึกปุงฮีดงประจันกละรอยบุดะกึนกรินรุงมืนนี่นายหรือโปรโดยเตะแรงตากรับโปรโปรอันจันปรักสกอนะเบยยันตีนะตองปรักอึกปุงฮีจีนายนิสักตองตองปรักลึกซาดังซอนเฮิมแปลตะเศร้าอธิบงันลับตุกเตติตกนารเติมซา นำดอเองดันจานตัวเฮงกลักปรักตรงตรงปรอนักจังเฮิมแปลตะเศร้าเพื่อเอ็นเฮิมแปลตะเศร้าไอจัดจิงกัลแก่ตูอักประกักตาปงเฮนหักเต็มดีปรอเลอร์เปอร์กรับกรุ๊ปเต็มยันจันปรักเตยลำหุยนักเบอร์ปวนเปาะปรอนตึงซักดันจันปรักนอเอกนอลปรักเย็นตึงซักดันจันหันแข่งมัดปรามระโบพามระเฮงปรอยกลายปรักบ้านแข่งสัญญาสนาเฮงดามลับนอเอกนอลปรักเบอร์เฮียปรักเกิลตันเฮนระบาดจาร์ตะลัก เติมน้อปลอดโบพามยศนกรุ๊ปเต็มยันจันปรักเติมจาร์แก่ปรามระโบป้อเฮงไปยัดบาร์กรุ๊ปไอซอกแก่นอลปรักแก้วนางแขกจ้ากรับกรุ๊ปฮุยเปิบไก่ดังดังล่าอันจันปรักกระสิมดังเปิบดังปรักยันสอกก่อนปรักรึงสอกปรักเต็มเบาตุบอลเติมปรักอันจันฮันอตีตะสักเน่เวอร์นิปนันกัมปอล ตาสะดักเพยกรับสุกปรีดักเลื่อนหับกันมัดลังกรับตุบอลรุ่ยกันแฮร์เนมนองอันจุยตรองหุยนักเปราะตะวดนักยางสากแวร์ไวงรอยกยางแตกเตียงรอนจำบันลานตุกคอหุยนักเปราะตะวดนักยางไอยาเบิร์นเกยตองกรับตุกแอนฮับดูนั่นกรับตุบอลนักจังยกยางแตกเตียงหยดยันรุ่ยกันแฮร์รับจุยเปราะลึกซาตาในบันลาน
1: กลีร์ดักฮวาซาดักเพยดัวเอเมย์บาร์กิโลเมตรดักคอเอฮุงเบอร์กรับจบรีเดอลำเกนตึงกลีร์ลำตุกหางหยาคมกลาเจ้าดอฮอยเจียงเปิดไปเลยกันไปดีซาดักเพยหุยนักบรอเดอะเวิร์ดนักยางสากแวร์เวนเดย์กิซอกรับดูบอลยกยางดักเดียงลำตัวแฮร์กัลบันเนบันลานเกินคุยนักบรอฮอเอียงกัล
0: สะหลังนึกวิกังกรังจุกบรีบอกดักลำตุกห่างไอกัลตัดเพยแก่ตักเลือไอเกยลำอันดักเตียงหับกัลวิแก่ตุกห่างฮับโดยลำหอยนักปรอตเวิร์ดนักแยงสากแวร์ไวงรอนรำบันลัน
1: เบอร์เปิบแอลเลกัลตาจุกจังดักเดียงโดนรอยแฮร์กัลสะดักเพยโดดหลังนั่นลำอันนักยางสากแวร์แวงแก่เปิบเดอเอกรับนอร์มแฮร์เปิบเพียนเปิบนอสุงซามบรอเลอร์คุยนรอยเหยาดอและเปิบบริจเจงรอนรำบันลันไอยาอันเปิบเกยมีสักลังสากแวงเบอร์นักยางดูนักฮันเกิลบอดบัลหยดงัดกัลเดินรอยแฮร์กัลโดดอเบอร์เนมนง
2: ถ้าปกตกดอนก็ใส่ให้นรกเลยก็เป็นเห็นแต่ปันบนเห็นแต่ปันลายเป็นซอตรงแต่ปันเงยก็ใส่เนี่ยแต่ก็ใส่หนังเกยกับกระไรแบบนั้นแต่ที่มาพวกเกี้ยวท่านในประเทศเงยท่านจะยิงท่านหากาลแต่สักจานโบราณยิ่งหากาลแต่ให้นิ่งแถวปฏิปันตกยาวดอท่านเป็นก็ใส่ซอกก็แต่ปันยั่วพัลเดบักเอ็นเลยสักต้องสักสระบังหนึ่งไปยังท่านยั่วพัลเดบักเอ็นเลย เบอร์นำประปอบริจตาปนปูนเปราะมก็มึงยิงดิลอร์ลึกซาเบอร์เปราะหลอกบากระมีร์ตามกุชีอาจิงบรีกริบดูบอลคุยนักเปราะเดวิดในยางสาแวร์แวงเรินรำบันลันเดย์คุยนักเลือเบอร์ซาดักเพยมึงดูกลายเสรีเฮงกันหลักปรักเบอร์เอ็นคันสาเกิลเนปันลันคุยนักเลือนอเก้เติมดีจวยเอิกตรองลึกซาลับแกงยิ่งเดินกัลกรับเปิบนอเบอร์หลอกบากระมีร์รวยแฮร์กัลฮอจิงตรองลึกเปราะไปดีจวยเปราะเลือ แกนองเดินเอ็กกรับดูบอลพลอยล่าเนปันลันมคาร์ซักยังกลมตุงหังรอยแฮร์กัลลับยกยางดักเดียงเปิบเกิลเบิ่มปูนโปรซ่ามก่อมจิงอันเนปันลันสักลังคุยเรียบนอหน้าเกย์หรือโปรดวิดในยางสักแวร์แวงเรินรำบันลันตากรับตกละ บอลดึงดันหนังกริบดูบอลสากลจะนิ่งนาเกย์หรือโปรเตยเซิมตาได้บอลลันตรอมก่อมเจียงเปิบนอเอกลแกอึกในยางสากแวร์แวงเกยงรวดดำเงินเดะคุยนักโปรดวดในยางเติมยกยางดักเดียงรอนรำบอลลัน เดวิดในยางสากแวร์แวงเรินรำบันลันเติมตากรับบรวเลื่องีเดินกล้ายังเฮิร์เกิลดักเดียงตำเฮิมชียังเฮิร์เกิลตุกแหงลับกังยังบรีตาสะดักเพยไข่ปวนบอนเฮิมเก่าบรุง
0: ตาดักเพยแกดักเลือไอเกยลำอันดักเตียงแอนฮับกัลเวแกนตุกห่างฮับโดยหุยนักบรอตเวิร์ดนักยางสากแวร์แวงรอนรมันลันเกยแกนักยางสากแวร์แวงสะเกยดองีเดินเรกเกิลแฮร์เนม